ชื่อว่าอุเปวายุรุเปฮูสุรุวาไฮกัมโบชิมิกุญญาซาโรบุปิเรโมโนติอากาศอึจุเปอวุตุเปโปตเวระหามิเซเนเอปตุตุปัสสิตเกราโอจุวัยเตวะโกเซมโบไรฮูเปโมกอยเวโจวัยโตยัสไซปอราเมHow your hope be done.